0: Hey, Beba. Dior, karya jata ba? Di jaro karya jata. Bagaimana? Paling tanya nak hanya jata enggak? Ang nak kata, nama sana ang ayi serai purva na baik. Mana ke? Beri rau memang sepong wang. Mana ke? Oh serang wang. Beri hai kenja gota.
1: Hai sih.
0: Parang gora gai go ini. Tang beri hai sih. Rau ingat leh hanya. Okay, iya. Entah apa mungkin kat saya zaman baik. Kalau ke, ang nak kata kata, nana sakon ang hanya tong nak sihir ang muiya pay tong nai. Jauh di sang mui kanai. Jadi sang nol lagi sano ka, lagi sano ngah ka ang ko. Om ting ngah ka panye jadi ada ba, mungkin jangan rutung nang ngah pas le. Rutung ngah.
1: Hehe.
0: Marfina ni, dal nol rutung di saota, bolong rong ni. Kebangun tong lu mungkin jangan hai ada ba. Di sang ngah jak sang tang le. Dol ke pai le jata muiya. Muiya bosida, tapi suka orang ngah tong bay. Muiya tak sudong suka hai dah. Sudah. Man, apa macam? Orang, kuno diri na bukiri dol apa ramna? Pisang macam, gak palingnya, paling mana ini muiya bukira tas barat. Kalau ngah tang hamza ya, mana ke barat ni bom hai saja mana baik? Kosong ta, kosong bahan mana baik? Norang mengi bahan mana ta?
1: Tam muiya bu?
0: Oh, engkau wat ke iwan dalong ta?
1: Oh.
0: ว่าเทวันดาเกยอภัยแลมณีบ่รอครับอาสุภัยเนรเทตาอันนี้ก็ภัยชะตะค่ะภัยชะกะค่ะแกภัยชะกะมันบ่ได้รู้มื้อตอนกะชะดากันเนาะแกบอกนะตามใครจะทะยะมันอืมที่ช่องไผ่เลยค่ะว่าอันนั้นว่าถึงแกดาลไว้ไผ่เลยค่ะเกยอกอกแล้วมันบ่จะมาหาตังก็ไผ่เลยมณีดอกตอนนั้นไผ่เลยค่ะกิชะกิชะยะค่ะยะค่ะซะว่าตะ
1: ไอ้คิดว่าจะไปอ่ะนะบ่ไผ่เลยเด้อค่ะแล้วก็ไผ่ได้ไว้ในปอเรมรีบุดุกบุดุกก็จะบุดุกมันก็บ่ไล่คิดกินกินได้เอามาตะบุดุกไล่แห้งตะงบ่ไผ่ถ้าต้องมันอย่าบุดุกมาก็ค่ะอืมตาปุลตาปุลตาปุลตาค่ะอืมเอาเว้ยสิไปหาจักบ่งี้ก็ต้องแบกตะงบ่รับมื้ออยากทานอย่างนี้ช่องก็บ่บ่มีแค่แบงก็ได้ค่ะบ่รับก็ได้การขโมยบุดุกไว้ใครคิดจะบ่
0: ยับก็ร้องนั่งอยู่เจ้ามาค่ะแต่อันนี้ก็เนาะเจ้ากูนึกว่าเคยเจอรถตรงนั้นนั่งสระงอสบายแต่ทำไมร้องขาพรุ่งนี้บ่ายทำไมร้องขาจะทำไมร้องไม่ชราตานะเนาะอะไรสักอย่างโน้ตามขาตาอืมว่าการอะไรก็ตามนั่นเท่าสมัยทำมาบ่าวสมัยจ้าอัปรุ่งอัปรุ่งนี่ก็เป็นสุดสุดสองสองให้ดูไว้เอาบนหน้าตาไว้อะเป็นสุดสองสอง
1: บุกไปชาติมีไทยคือทุกขาไปอ่ะบุกขาตบุกเสียอ่อนยอดรอกอมเดี๋ยวคุณต้องเอาให้ได้ไปต้องทำอะไรตาบุตรก็พัดไปชามุยรอมุยอาตาหูพายวางตาบุกมาแกตาบุกใครใช้ยังมันไหวตาบุกคนลาบอะไรก็ลาอันนอกนี่เนาะลาบลาบเลยมุยอาใครคิดเยอะอ๋อเดี๋ยวตาหน้ามุสงครุตาเดี๋ยวลีน่าตุ๊กใส่เนี่ยดูให้ได้ไปเดี๋ยวตาหน้ามุสงครุ
0: อีกสักทีก็ชามันนี่ถูกกว่าให้เราไปอ้าวๆตอนนี้เนาะยังไม่ใช่หรอกอ้าวมันไปอ้าวเดี๋ยวอ่ะก่อนเนาะไปอ้าวซึ่งข้าชินไปอ้าวๆเวลาไอ้แค่ห้ามไปเนาะห้ามไปไปเนาะดีกว่าก็ห้ามไปดีกว่าก็ห้ามบุญยอดอะไรนั่นอ้าวเอาจริงแต่ครูบินเราใช้ขนาดค่ะบ่มุยาไปมันนี่ก็ครู ว่าให้เนาะถ้ากบังมาโกกรอกสินี่ตัวก็อาเกี่ยวก็ถ้าบุกกายสักกายชาลว่าที่เพิ่มมาชาลรอก็งั้นก็จึงอาเกี่ยวว่าตีนี่ชาลจึงตั้มใครก็อ้ามให้มุงว่าที่เช็คเช็คไม่บอร์มันนี่โกกรอกมือตัวมันว่าที่เช็คสกูลทั้งมันนี่ว่าที่เช็คตีปาร์มุงไม่ยาบักซ์ตีปาร์งี้ท่านนั่งในปาร์รอกต้องเปล่าตีปาร์มุงไม่ยาว่าตีตีบุฟรุกเก็ตเจ็บเนาะนายชิกิมาต้องมันนี่อ้ามให้ก็ กับบางมากรกรกบินเอาเรื่องมุ่ยตัวมันค่ะงั้นก็ทำไงต้องทุกข์ให้บุมาตรงโอชัลรกโนแต่ชาข้าสระงตามุ่ยตัวมันเหรอเอามาเตะตัวกันนั่งจอระนิ่งก็พนุงถึงให้พนันเจริญทั้งจักเอาบ่รังจักให้เจริญทั้งจักโนมันนั่นนี่มุ่ง